0: Trent 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe

0: Hit 45นาที ที่ Flex 104.5
1: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอ

0: Trent 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online

ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

0: ันได้แล้ว
1: ผมก็ได้
0: ป้าก็ได
2: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ซื้อเลย
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
0: ม
3: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตท. FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

10:45 Non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
0: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนท์กดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: 104.5 น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music On Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: 10 45
1: Non-stop music
0: Music
1: On weekend 10 เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: สักวันฉันจะหายดีจากอิงรันทรค่ะส่งท้ายกันในช่วงนี้กับ1045 Nonstop Music on Weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ค่ะ
1: wow.
0: สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีงานประกาศรางวัลที่หลายคนเนี่ยติดตามมาเป็นพิเศษเลยนะกับงาน Cast Award ครบรอบ20ปีนั่นเองค่ะมีทั้งศิลปินนะคะแล้วก็ดารามากมายที่หลายคนชื่นชอบนะที่สำคัญนะคะมีพรายกระซิบมาบอก FJ Fern ว่าเดี๋ยวจะมีงานสำคัญงานใหญ่จากสาวอิงค์รันธรที่จะมาร่วมจอยกับ Flex 104.5 ของเราด้วยถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นงานอะไรนะคะต้องติดตามให้ดีๆเลยรับรองว่าจะได้เจองานคอลแลบที่ปังที่สุดแห่งปีอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นติดตามกันได้ที่ Flex 104.5 ของเราทุกช่องทางออนไลน์เลยนะคะทุก Flex Connect แอดมาได้เลยนะแล้วก็รวมถึงแอปพลิเคชันของเราที่จะมอบทั้งความสนุกนะคะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆให้กับคุณผู้ฟังเยอะแยะมากมายเลยกับแอปพลิเคชัน Flex Connect ใครยังไม่มีก็ดาวน์โหลดไว้บนสมาร์ทโฟนของคุณผู้ฟังได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง iPhone หรือว่า Android ได้ทุกค่ายเลยนะคะเข้าไปโหลดกันได้เลยที่ App Store หรือว่า Google Play ค่ะ
2: 1045 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที ที่ Flex 104.5 Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
2: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: Flex Leg Recommended This Week
2: ได้แค่เดินมาส่งกวินดีฟีดแบล็คฮาร์ท

0: Flex Flex Next Hour
1: อยู่กับ FJ Fern กันต่อในชั่วโมงหน้านะคะ wow. และนี่คือ3เพลงที่เฟิร์นเตรียมเอาไว้ให้กับคุณผู้ฟังอยู่แล้วค่ะไปฟังกันดีกว่าว่าใช่เพลงที่ทุกคนรอกันอยู่หรือเปล่า

0: มีงานจากเฟลโลนะคะกับตามใจค่ะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบซีรีส์นะคะเรื่อง Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เรามี FC ขอกันเข้ามา FC เฟิร์นเปิดให้นะคะแล้วก็ยังมีงานจาก Backheart ค่ะกับอยากจะกอดเธอนานๆรวมถึงอีกหนึ่งงานสุดคลาสสิกนะคะยุค2090เนี่ยรับรองว่ารู้จักเพลงนี้อย่างแน่นอนค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่าเพลงรักเพลงหนึ่งจากใหญ่โมโนโทนได้ฟังแน่นอนกับ3เพลงนี้หลังข่าวต้นชั่วโมงกลับมาสเตจูนอยู่กับเฟิร์นกันต่อที่นี่ที่ Flex 104.5 นะคะ
1: Flex Next Hour Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กเทเล็กและวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: Bobacon Bobacon
3: เอ๊ะ

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

0: ตรงกับใจจากตู่ภพธร X กับมาทีมค่ะเป็นงานคอลแลบที่หลายคนชื่นชอบนะคะ FJ Fern ก็เลยหยิบมาเปิดให้ฟังกันในชั่วโมงนี้กับ1045 Nonstop Music on Weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ค่ะเมื่อวานนะคะมีอุบัติเหตุใหญ่ที่ทำให้หลายคนเนี่ยสะเทือนใจโดยเฉพาะผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณถนนช่วงอโศกมักกะสันนะคะก็น่าจะเห็นข่าวกันแล้วแหละเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆเลยนะคะที่รถไฟพุ่งชนกับรถเมย์ที่จอดอยู่ขวางบริเวณรางรถไฟนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโศกนาฏกรรมนะที่เตือนเราหลายๆคนเลยนะคะว่าอย่าขับรถกันโดยประมาทนะคะบางทีเนี่ยไปจอดค้างบริเวณที่มีสัญลักษณ์ห้ามจอดนะคะเฟิร์นเชื่อเลยว่าในหลายๆจุดในถนนของกทม.ของเราเนี่ยมันจะมีจุดที่มีสัญลักษณ์ที่เขียนว่าห้ามจอดเอาไว้นะคะแต่เวลาที่เราเจอรถติดมากๆเนี่ยเราก็มักจะขับจี้คันข้างหน้าเนาะจนมองข้ามสัญลักษณ์เหล่านี้บนพื้นถนนไปนะคะเพราะฉะนั้นเฟิร์นเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยน่าจะช่วยเตือนสติของใครหลายๆคนเลยและคอยย้ำเตือนเราว่าอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้กับเราทุกเมื่อทุกเวลานะคะคุณผู้ฟัง
1: 1045 Non-stop music on weekend 10 play hit 45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: Flex Flex Next Hour
1: ไปกันต่อในชั่วโมงหน้านะคะเฟิร์นมี3เพลงนี้รอคุณผู้ฟังอยู่แล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งวงที่มาแรงมากๆในช่วงนี้ค่ะกับเพอร์พีชนะคะหนึ่งคนตรงนี้ค่ะเราก็ยังมีงานจากวงบัสกับยังรักอยู่ไหม
2: ฉันนั้นลืมไปว่าดาวบนฟ้าสว่างมาเท่าไรลืมว่าฟ้ามีดาวตั้งมากมายลืมความฝัน
1: รวมถึงมีงานจากสแตมป์อภิวัฒน์ค่ะกับแอบดี
2: อยู่คนเดียวได้ฟังแล้วฟังเพลงเดิมได้นิดหน่อย
1: ชั่วโมงหน้าจะดีมากๆเลยนะคะถ้าเรามาสเตจูนอยู่ด้วยกันต่อที่นี่ที่ Flex 104.5 หลังข่าวต้นชั่วโมงกลับมาอยู่กับเฟิร์นกันต่อที่นี่ที่ Flex 104.5 ค่ะ
0: Flex Flex Next Hour
3: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkokกลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: วันนี้เฟิร์นมีอีกหนึ่งข่าวนะคะจะมาแนะนำให้ชาวเฟล็กซ์ได้ฟังกันโดยเฉพาะใครนะคะที่เป็นสายแซบสายม้วนต้องฟังทางนี้เลยจ้าเพราะว่าครั้งแรกกับหมอลำกลางกรุงนะคะในงานสิงห้าคอร์ปอเรชั่นพรีเซนต์ป้าร้าหมอลำแซบเสิงอินเดอะซิตี้พบกับร้านเด็ดจากป้าเชฟนะคะร้านหมกไม่ต้องจองก็อร่อยได้ระดับมิชลินจ้าและป้าร้าตัวพ่อความม่วนระดับตำนานหม่ำจกมกและโซนอาหารอีสานแน่นๆพร้อมหมอลำลุกทุ่งกันไปเลยค่ะใครที่อยากจะไปเสิร์ชหน้าห้างนะคะกับไหมไทยหัวใจศิลป์อาภาพรนครสวรรค์มินตราอินทิราและพาราไดซ์แบงคอก23 24พฤษภาคมนี้ในสัปดาห์หน้าบอกได้เลยว่างานนี้เข้าชมฟรีตั้งแต่บ่าย 2:00 นเป็นต้นไปนะลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์มาแซ่บมาเซิงมาม่วนให้สนั่นใจกลางกรุงกันไปเลยค่ะติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook IG ปาร้าหมอลำอีสาน to the world TikTok ปาร้าหมอลำกันได้เลยนะคะใครอยากจะไปเซิงอยากจะไปจอยกันในสัปดาห์หน้าก็อย่าลืมกันไปม่วนที่ปาร้าหมอลำกันได้นะคะ
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอปใหม่โมตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: Flex 104.5

0: และส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้ชั่วโมงสุดท้ายของ FJ Fern นะคะด้วยงานจากศิลปินที่หลายคนคิดถึงค่ะกับอู้บ่อจ้างจากบีสุกริตนั่นเองขอกันเข้ามา FJ Fern เปิดให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะ FJ Fern มีอีกหนึ่งอย่างจะต้องมาบอกชาว Flex กันไม่ให้ได้พลาดนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นสายสแน็คต้องฟินแน่นอนกับ Flex Delivery ในสัปดาห์หน้าค่ะFlex 104.5 ของเรานะคะอยากจะขอส่งความกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินโฉมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema กับคอนสติกข้าวโพดแท่งอบกรอบค่ะที่มีส่วนผสมของเกรดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสนอริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวนะคะแล้วก็ยังมีขนมโปเตโกะค่ะเป็นโปเตโกะมันฝรั่งแผ่นยักษ์พรีเมียม3รสชาตินะคะมีโปเตโกะซีซอสค่ะโปเตโกะบาร์บีคิวและโปเตโกะนอริสาหร่ายนะคะทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้เบรก3กล่องใหญ่มูลค่ารวมกว่า600บาทกันไปเลยค่ะรับไปเลยทั้งหมดนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากเป็นผู้โชคดีลงทะเบียนกันมาได้เลยผ่านทาง FX Connect ของเรานะคะแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก FX 104.5 แล้วค่ะสัปดาห์หน้านะคะระหว่างทำงานไปด้วยจะได้มีขนมอร่อยๆกินไปด้วยระหว่างทำงานนั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาของ FJ Fern แล้วนะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะ Have a good day นะคะชาว Flex สำหรับชั่วโมงหน้าขอส่งต่อให้ FJ Copter ดูแลคุณผู้ฟังกันต่อสำหรับสัปดาห์หน้ากลับมา Stay Tune อยู่กับ Fern กันต่อได้ที่นี่ที่ Flex 104.5 10โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงนะคะว้า
1: วคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

0: 1045 Non-Stop Music on Weekend ครับ10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ของเราต้อนรับเลยนะจ๊ะยามบ่ายวันอาทิตย์เนาะแน่นอนครับช่วงเวลานี้ FJ Copter รายงานตัวนะจ๊ะมาดูแลทุกคนแล้วครับสเตจูนอยู่กันยาวๆจนถึง4โมงเย็นเลยนะเมื่อสักครู่เลือกให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราเลือกเองกับมือครับ Bad Choice จาก Season 5ทุกคนช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยยอมรับเลยนะว่าท้องฟ้าเนี่ยแจ่มใสมากเลยเป็นคนที่ชอบทำแอคทิวิตี้กลางแจ้งเยอะอยู่แล้วดีใจมากๆที่แบบท้องฟ้าเปิด PM 2.5 ก็เป็นสีเขียว wow. แต่ว่าวันนี้เนี่ยเริ่มออกอาการและครึมๆเล็กน้อยนะจ๊ะทุกคนครับใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษอย่าลืมนะขอเข้ามาได้ด้วยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราเนาะแล้วก็เรื่องของการสัญจรข่าวในช่วงนี้เนาะก็ต้องขอแสดงความเสียใจครับต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนาะครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะจ๊ะที่เป็นเหตุการณ์รถเมล์กับรถไฟประสานงานกันครับมีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตยังไง FJ Copter ก็ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าประมาทนะครับผมคอยสอดส่องสายตาดูแลเส้นทางดูเส้นทางกันดีๆด้วยนะจ๊ะชาว Flex
1: 1045 Non-Stop Music on Weekend 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะ Swinging ท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: Flex Next Hour
1: เมื่อสักครู่ครับเป็นอีกหนึ่งวงที่น่าจับตามองมากๆเลยเนาะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ครับทีป๊อปเนี่ยมีของใหม่ของดีได้เกิดขึ้นแล้วนะจ๊ะนี่คือ5สาวเทสครับกับเพลงพรีเดบิวต์ของพวกเขา My Tasteอีกหนึ่งผลผลิตจาก Love Is Entertainment ด้วยเนาะเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับแนะนำนะทุกคน3เพลงต้นชั่วโมงหน้าครับเพลงมุมจาก Playground พบรักจากพี่อิงวรัญชรคิดมากจากพี่ปามี่รอทุกคนอยู่นะจ๊ะ

0: Flex Flex Next Hour
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: 10:45 Non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต
1: 45นาทีที่ Flex 104.5

0: ไม่รู้ว่าชาวเฟล็กซ์ทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยจะรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะแต่ถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์มันจบลงไปแล้วเราเนี่ยต้องกลายไปเป็นตัวร้ายกลายไปเป็นขี้ปากในความสัมพันธ์ใหม่ของเขาเนี่ยเอาจริงๆนะผมคงจะแค้นหน้าดูอะแบบให้ฉันเป็นตัวร้ายหรอเดี๋ยวพวกเองเนี่ยจะได้เจอดีแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือเพลงตัวร้ายครับจากวงเคลียร์เอ็กซ์กับพี่แบงค์ปรีตี10เพลงฮิตในชั่วโมงนี้ของเรานะจ๊ะเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษครับในวันนี้อย่าลืมขอนเข้ามาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราด้วยและพูดถึง Flex Connect แล้วเนี่ยกิจกรรม Flex Delivery ของเราครับเริ่มแล้วพรุ่งนี้นะสำหรับใครที่เป็นสายสแน็คเตรียมตัวเลย 18-29 พฤษภาคมนี้ครับ Flex 104.5 ขอส่งความกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินโฉมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema ครับกับ Corn Stick ข้าวโพดแช่งอบกรอบครับที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติเข้มข้นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายแล้วก็รสบาร์บีคิวครับแล้วก็ยังมีโปเตโกะมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติมีโปเตโกะซีซอสโปเตโกะบาร์บีคิวแล้วก็โปเตโกะโนริซีวีดทั้งหมดนี้นะครับส่งให้ชาวออฟฟิศเนี่ยได้พักเบรก3กล่องใหญ่มูลค่ารวมกว่า600บาทง่ายๆเลยอย่างที่บอกไปครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราแล้วก็ลงทะเบียน Flex Delivery เนาะแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5 กันแล้วนะจ๊ะ
1: 10:45 Non-stop music on weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal

0: ันFlex Next Hour
1: 3เพลงต้นชั่วโมงหน้าครับรอให้ทุกคนได้ฟังกันเธอจากค็อกเทลเรนโซนจากมายาร่าฟีเจอริ่งซีนายครับเอาปากกามาวงจากเบลวริศรา

0: มพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนท์กดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

0: 10 45
1: non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5

ถ้าถามผมนะในยุคนี้เนี่ยถ้าจะมีเพลงไหนสักเพลงหนึ่งเนี่ยที่เป็นเพลงที่โรแมนติกที่สุดเพลงที่เราอยากจะส่งให้คนที่เรารักได้ฟังเพื่อเป็นการบอกความรู้สึกของเราได้มากที่สุดเนี่ยผมยกให้เพลงนี้เลยจริงๆนะเลยตั้งใจเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับ10เพลงฮิต45นาทีในชั่วโมงที่3ของเรานี่คือเพลงรักจาก Tree Man Down เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ชอบมากๆเลยของวงนี้ครับฟังอยู่บ่อยๆซ้ำๆย้ำๆไปเลยสำหรับเพลงนี้นะเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยส่วนก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่อยากรักคนอื่นแล้วจากพี่โอบนิธิเศษจากพี่ตินฟิชเชอริงพี่เอิร์ธภัทรวีครับ Move On จากพี่ปราโมทวิเลปานะก็มีมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วย wow. เพราะฉะนั้นใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษเนี่ยอย่าลืมนะจ๊ะขอเข้ามาได้ด้วยเนาะ

0: านทางแอปพลิเคชันของเรา Flex Connect นะจ๊ะและนี่คือ Zen 45 Non-Stop Music on Weekend ครับ10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: 10:45 Non-Stop Music on Weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้า Post Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
3: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
4: ม
3: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
5: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
6: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
5: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ทิ้งท้ายช่วงเวลาของเราด้วยเพลงนี้เลยครับหายไปไม่บอกลา Unsaid Goodbye จาก Footstep อีกหนึ่งซิงเกิลที่แนะนำมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะชาว Flex ครับทุกคน Flex Talk ของเราสัปดาห์นี้เนี่ยพร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวจริงๆครับพฤหัสที่11พฤษภาคมพบกับ Slap Kiss ครับและซิงเกิลใหม่ของพวกเขากับเพลงไม่มีที่ยืนนี่มันเป็นเพลงสำหรับสถานะคนเบอร์2ครับพระรองนะที่คอยอยู่ข้างๆเสมอเลยแต่ไม่เคยได้อยู่ในใจใครอยากมาเจอกับ Slap Kiss กันแบบใกล้ชิดนะครับที่หน้าสตูดิโอของเราเลยเนี่ยอย่าลืมนะจ๊ะไปสะสมคอยส์ครับแล้วก็รีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราไว้ด้วยนะจ๊ะและต้องขอขอบคุณด้วยครับมาม่าโอเคมัชชะเคอรี่มัชชะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นนะจ๊ะ
1: Flex Next Hour
0: เมื่อสักครู่เนี่ยเพลงหายไปไม่บอกลาใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยหมดเวลาของ FJ Copter แล้วครับเลยต้องมาบอกลาชาว Flex ทุกคนแล้ว ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ Stay Tune อยู่ด้วยกันในวันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราเจอกันครับ8โมงจนถึง11โมงนะ Stay Tune เอาไว้ด้วยปฏิบัติหน้าที่แทนพี่แบมในวันพรุ่งนี้ครับ3เพลงต้นชั่วโมงหน้า Cinderella จาก Tattoo Color ครับเพื่อนเตือนแล้วจาก Jasmine Nika ขอวอน2จากสมเกียรติรอทุกคนอยู่วันนี้ FJ Copter ขอตัวลานะจ๊ะเดี๋ยวไปซ้อมวิ่งต่อบ๊ายบายจ้า

0: Flex Flex Next Hour.
1: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ็ด45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: 10 45
1: Non-stop music
0: Music
1: On weekend 10เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได
1: ้ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
0: Flex Leg recommended this week.

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้น

0: ดรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 1045 Non-stop music on weekend 10 play hit
1: 45นาที

รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม mm. จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลทหาร FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: 45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต
1: 45นาที
0: ที่ Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที T-Flex 104.5

0: 10:45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาที ที่ Flex 104.5
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิตแผ่น45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น
3: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม mm. จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: Flex Mac recommended this week
3: สุขสันต์วันเลิกลาดำรง

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

10 45 non-stop music music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: 10:45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดทุกคำ
0: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนท์กดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz

0: ฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 1045 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

0: 10:45
1: Non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต
0: 45นาทีที่ Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand

0: ล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

10:45 Non-stop music Music On weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที T-Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ปรายศนีย์ทั่วประเทศ
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
4: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: รียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
5: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

10:45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
3: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

10 45 non-stop music on weekend 10 playing hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: 45 non-stop music on weekend 10เพลงฮิต
1: 45นาทีที่ Flex 104.5

0: 10:45
1: Non-stop music
0: Music
1: On weekend 10 เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

0: 10:45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาที
1: ที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์

0: าง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
1: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

0: 10:45
1: Non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต
0: 45นาทีที่ Flex 104.5

0: 45
1: non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

7 45 Non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแสลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5